0: ตอนนะครับ
1: What was the address again for the TLC assist?
2: Stand by.